0: ิวไหจ้าปาสีขาเลียมห่วยน้ำว่ากาผามุนแมกจิงตีนอเจ้าหลับตาให้สีสู่สู่แค่นตูเตามาพระนีปานหินพันถึงเจอขู่เคยไหอูจิงตียาให้ไทยโอ้ยำผากาเอ้ยปอมลาแค่นเออกาคุณสิทธิเอ้ยดูกว่ากวนอันยังเฮือนยังมีสำคัญที่หึงเพียวผู้ทุนสามปีสร้างแกนเห็นยิ้มกูเนอมือเคยปอกยินเย้าหันตำไงกว่าเมื่อเจ้าคาซีตังกูเอาปู่เจนโลหุนเอาคำดูที่เต่ามือกองหือกองเลี้ยงเมื่อคุณเลี้ยงปันตำในคุณยีคำเอ้ยดูที่ปอกเมืองคำเต่ามานน้ำเจ้าใครพาเมาจานต่างรู้หน่อยมาเอ้ยมือซาแขกในถึงกาปองลาเนอวางเจ้าคุณนางนั่งอยู่เหย่าเอ้ยกระพายยางไปลุกไกบนอยู่ตานมหาราชาบตูตีแมงอาบวองเฮาไปกาสู้หนูเยืองน้ำเตรียมเยืองห่างเข้าเมาเศร้าตึกทุกเปิ้นอกตีมรองเมืองกึ่งนาเอ่ย
1: เสียงมีแย่เสือตั้งกองจะคำลิเดียวสาเอ่ยเฮอปู่เข้าทางไส้บันกองกอดเกี้ยวเอ่ยป้าเหนืองรวมเอามาป้าลีคำเสียงมีเอ่ยตั้งกองลิเดียวจะคำเอ่ยเฮอปู่เข้าทางกอดเกี้ยวไส้ไผ่ลำในเอ่ยป้าเหนืองรวมเอาเต่าหน้าอีข้าเจอสีก็เองยินเคี้ยวเอ้ยข้าเจอเมืองป่านเอ้วยสีเฮาเปื้อนอีมาอีข้าเจอสีก็เองยินขี้ลาลาเอ้ยข้าเจอโวยสีดวงเบืองเฮาในเอ้ยเปื้อนอีกะเออซาเคอพันได้อีลันยอมหุนกาซาเปื้อนเขาเอ้ยก็เบื่อซกตัวเต่าตับป้าน้ำเปื้อนหนูยอมเพื่อพันเฮาอีลันกาวนยอมสาปืนเขาเอ้ยก็เบื่อกินดังสู้ลายยังเครื่องเพียงเนปืนเขาเองหนูลีอินสานสามกาคู่เหมาะย้อนสาเอ้ยสัมปันเนอันอ้อนเขาอีฮ้นยอมยอมคู่เหมาะย้อนสามกาเอ้ยหุ่นอ้อนเยอะกันมาเขาซาหมดต่างจางหายซึ่งกันนำเจ้าปีเมาเขาแย่ผ่าเครื่องเพ่งกันนี้ตาเอ้ยเมืองป่านเอ้เวสเลี้ยวปืนเฮมจึงเว้ยเจ้าปีเมาเขาแย่ผ่าเกินนี้เครื่องเพ่งตานาเวสีตวงเมืองเฮาเอ้ยปืนเฮมในอุดปืนเบิดได้แย่ป่วยดังกองยาเขานำปืนเขาเอ้ยเฮ้อผู้จิ้มทางเมืองป่านเอ้ดวงว่าเอ้ยคือพันใดนำเปื้อนมือเฮาอย่าปล่อยดังกองอย่าเข้าเครื่องเพ่งน้ำเปื้อนเอ้ยเฮ้อผู้เจิมทั้งพันเสียงรู้พันคำในเอ้ยหมดเจิมเสียงซาจำกาคู่ฮาลีซาเอ้ยห้อยเขาเอ้ยปล่อยเครื่องยงกองกาเนี่ยพี่เขาตับขี้เงาสูง

0: ไอ้พวมปันเนี่ยตุ๊ต่างพันปีนปากไอ้นอนคำเสียงมีสังโกเต็มพวยคำมะโมสาปืนเอ้ยเพื่อไปดวงอกค่อยเนี่ยเก่านางคำเสียงมีซาสังโกเต็มมะโมพวยคำเพื่อไปเนี่ยเก่านางเอ้ยสังกูมากพวยคำกูเต็มนะมือเอ้ยมาในเรื่องความคำเมืองเสียงอยู่ห่มกันส่วนปิกผีปันสาเอ้ยห้อยไหนภายทางวงการเทินจีพามาวันเอ้ยยินผ่านถึงเจอนางมาในเรื่องความคำเมืองเสียงอยู่ห่มกันส่วนอีปันปิกผีเอ้ยห้อยไหนภายทางวงการน้อยล่วงโคกยานตีเอ้ยยินผ่านถึงเจอห้อยสาน
1: จมนังอคิงนำนาลีเนสตูดิโอไหมจิกันมาว่าพาปอยในทุนซีจะหังมาไหนคำเต้คำที่เขาตื่นไหมสดเดียวขอ